0: ไม่ทงตาบบุยิงบดีไล่รังทำบ้านมันบินีมิสนาตาบบุยิงบดีอย่ารู้สัจมิตานีปั้มบุมตาบบุยิงละกะทำบ่าวให้ราบุมันบินีไล่มาเดาพัจเจดาสานาหลนันไนน์ทับดามาวาลีนันไนน์ทับดามาวาลีนะ
1: อีต่อไอ้เจ้าเอกติงคราไอ้เจ้าเรามาดีฮันดักิดรามาเสียชิดาโรลพัจจามาดีพังมายาบุนีลามีเมียมชาบกีชินดูดามายามรักเตตาไปละก็ให้เพจทุลมก็จังกปโตอาจุนอ่ะขอเรียนอ้ามาไม่ดันเนี่ยนันไนไอ้เลยเจรีนะอามาทุกไปยาวบดุกะอันนี้ขักชิทุกไปชินะดีต่อชุ่มเปลักเตไปวานิดา
0: เอระนายดีด
1: ีชาบุดีคิดตั้งน้อยก็อาจุนชุ่มเมนรอลมาชามากะรีมาชุ่มหลายบักยังหนึ่งไปวานิดาไอ้เนี่ยชุ่มไอ้เนี่ยชุ่มลานมีขราชาอาชีบขราชายุ่มบีขราชาชั่มเบลขราชาตัวบุษเดนเนี่ยจิงเคยงานมีดูชูลีลายังไปอีกไกลแต่นั้นเราอยากคิดตั้งนี่ต่อ
0: ไอ้ดิสิ่งใครงานบิ๊กว่ากันคัลเลอร์วยมาสุมาณทบกายนะยามหายคิดได้เนี่ยน้องบ
1: ่ห่วยเนี่ยคัลเลอร์วยเนี่ยมากี่ว่าคัลบุตรอะดูด้าสมัยนะอีบ้านนี้สมมุขใครเนี่ยพมตั้มสเตจตามันสั่งนะบ้านนะเมนรอลมาสามากันมันก็สมสั่งเราคุ้มเส้นหนึ่งอ่ะบิ๊กว่าตัวนี้ได้ต่อยามเฮโร่คุ้มหนึ่งบิ๊กว่าดีนะ

0: TDF
1: Ô, mas aí bem, Yangoi suplica na paio, paio. Yangoi tatagi taganiko sanahal. Lai de lamza lagle, Yangoi supli paio, paio.
2: Yari!
3: Yari,
2: da jumbo.
3: Yari, da jumbo. Mungam dadi. Drama tambah sat kerba salah. Tembo, ibu ngo, makola matari basi bu mana dranya. Tembo.
4: Sanahal, lamza nasung langi awa kongai kang libi. Pantau sanggai nungai batadok tu nak kabulu ibu kum. Pamuna tau bu ul libi. Mapan naik dengan penjari, pok pagi mahibu yanjari, lamza awi bawa mapok si.
3: Kaya ada nu yangun he, aina sok kan nani ahum laka ubu bumana hasit ad bawa makai, nukmi gatau ladana, drama tau lahir misi yangun he macia.
4: Mazai bema, ngasi kau bawa nong dagi kuman ombi koloi jarge, nong yai tabi kau jarge. Thawal lisingam jabi thaja oina ngan birara olaira lamja khampokta
3: is yengun hei masya drama yau busi minga wi haibdu jumedana hei tembu
2: kangye kaidurugi ma at kan khampe khangge kor idu kaidurugi haiwani nang
3: kaya adanu yengun hei masya
2: kai tang tam na kor pu yad ra haiwani da
3: kitang tam na kor pu yad bra ka kaina
2: มันลักตระดนะตานบะกอรอีบะนี่คังเยดะนาอโดไอซุซอมดะไดโลกสิปตังโอรายริงไอดะตาดะบะกีนี่ไคโดรกีมานังบัวตระมาดะนังนะทวายลุลิบะหุนะริบะอะดุมนะสินพัมมะมะดะหุนะระบะดีนาหันนะยุมเสโกนุงโอละดงนี่เนฮ่ยเฮอเรเอเฮอเรเอคุยมาเกฮงนะบิเฮอเรเอโอซิซุสินพัมเนสินพัมงาตะยะละคินุงไคโฮโฮสินพัมไฮดุดีเนเชลทอกะดงนี่ปุกทากะดงนี่ตระมานะหิงบะยารุเย นักคุยมาเสียนโอ้ฉันนั่นก็คุบากระคุณอะไรบ้างน้อยมาเสียนบังท่ากันนะบางทีท่าบังตัวนั่นดีเนี่ยคุยไปยารู้อินเหรอนั่นเองไอ้เนี่ยอีช่างงั้มเด็ดเด็ดอะไรรักดิเชกายาคุยเลยฮะใครเที่ยวทุกปังงั้มลิงไอ้เด็ดดีนั่งงูเด็กกันอีช่วยได้บ้างนี่งั้มลักตระดานะให้รับบรรณาตรอไอ้เนี่ยดอกตัวรับบุกตัดชี้ให้เรียบเสียนุ่งเดี๋ยวชิงใจบุกจับเอกมาไหนเนี่ย
4: นองปุตตะนานาดะฮับเตอีมาสินะไฮเสียกะรีไลเกคันเดเนนังนะไอ้คังดะมะนะเตคังอีเกดอรกีมาดรามาอุดกะดอนุมิคะรณีดงายเรมะสิอุดคะรดิโอซานะซวยคุดะเชียนคะรคะรดิซวยดันปิรกะนีอะดุกะอีมากะอานาบะดอพะจะนะยิงละเชไฮดะนะไอ้นังะรังดะนะตรออีมาดะดุพะจะนะไฮรีดุบออะอีซูฮอจิเตพุริคาวเชลุปามังาดะเฮเนซูยาวเดชินะดอกดอรยิงยาระดรอกะอีมูคังเดมิ
3: ไอ้นั่นเชลเลยนั่นเลยนะอีมานะหายไปว่าด้วยตาเด็บนั่นที่หายเรื่องนะเอาวังลุงกี่บุญบินนั่นเนี่ยฮักุมานะโอ้จ้าโอริบะไพรเวทสกูลดูดะมันนี่ปุริกิโอ้จ้ามาว่าเลยเนี่ยอินเอกินนะจ้าลูกป้าด้วยเอเมสุลอยเลยหายได้โอ้จ้าโอเฮลูรัสีมาปุ่นเบรกเกหายดูนั่นเนี่ยยุ่งชิดก็ยาระดูหลักลำบากตัวเรือดูมาดูสุนังเนี่ยยาเดียดอ
4: นั่นที่มาดูบุญยารมเลยวันนี้นั่งหลังก็ชิโอยแบบพิบัติมาชิมักที่โอยรำลอยเดี๋ยววันนี้ไอ้บ่คุยมาชิกำไม้หนังเนื้อเรื่องชิเก่งดีวันนี้โอ้จ้าโอ้ยก็ต้องเนี่ยโอ้จ้าท่านาขันก็ต้องมาท่านาเป็นอาคุงก็ต้องเนี่ยเป็นอาคุรีโน่นั่นสานาสุปปามเจริบัสิมพัมมาสิบุอีมานาตุ้นท่านหันเทนอุบิริสุบุคารีกินเอาบ่ไม่พอลบกัลลาคารามาโอ้ยบ่ายบ่เสียอะไรเป็นนาทีมาท้าวางเนี่ยอีกไอ้คุมนาริบันเนี่ยปริทีบีกิมาพัมปุนะมักตา
3: 미나 타우렘 슈바오이나 우바기 와다니냐
2: 드라마 돌게 타박 돌게 그다 누바께 할래게 타박 레이는 나봐 이러더나 인콜리온 돌아가 바라들래가 이사 타박 돌이 하이브들 이만한 밤이 비시보 아이디 마두디 밤디에 그땅 돌이 타박 기땅 돌이 타박 Hujung matam saya, mana kangri ye? Tabung masa amagi maban lupa kaya yorgi. Hai besu imau bu kang lebro.
3: Drama ayah orang bani nangang besak bapau di sing litrene ko. Sarkar gi tabuk tena tabuk lo. Naman naman apa mayam apa sarkar gi tabuk natra besu. Mana mana ngam besu nom nena kadai de kari hai dena. Honari besu nami tu udrai.
2: Oh aduh ni ayah natau risisu. Ayah ngam zaba ayah napam zaba tabuk tu ni ayah honari sih.
3: Sel thok bapau tabuk tu honari madine napam zara madine phadau ba.
2: Yare ayah sen thok de si natro. Sen thok tera bani na ngasi de gine ayah gi sak sarutu hapro no. Apa sahaja rano, semua hampir rano.
3: Kaya adunu yangun.
2: Apa dia hampir rano sahaja?
3: Sahur orang tua krisi yangun hei masih. Hai, hai tembok, tembok nang buta berani hai.

ทียมในช่างคงดีกีมารุทียมรามนะอีบีรักปัสซียามชุมนาคนหังเจริบกุชันจีฟิล์มมิงหังกีบันีฟิล์มมิงซีพัฒนาให้บีเร่ดูกาเศรษฐกิจปัสซิงหังเจบันีเศรษฐกิจปัสซีสยามกันไฮอเมริกาสุนิติบาลายามชุมเนียบีเร่สุนิติบาลาดินัตเตสุนิติขัตันีดูบาลาฮับซันบีเร่ดูบุอังสายดีกีพังเจริบะก็ยี่บ่าวคุ้มมายามซีกีมารักตะกีมาชีนักขระมายามดีกีควายดีกีนักสันบะบ่าวคุ้มหายไปดูเอเร่สรุปยาบีรักปะทักกัจจรี